0: pastor 래 아주가 담문계 하르거나 담문바 담문로 하르거나 똑바 아주가 섹션 지나 클래스 10 지더디 A B C 나 카이 오자
1: 마이 랭키 마퉁이나 세마빠
0: 아 아주 인 오더로 메리타 셴바니 오자네 셴비루미시 아코이 아함바기 앙앙 양케이 인 오더로 메리타 앙앙 양케이 예다 양케이 마토이 수분은 비다 아데기 시지나 바리카다 혼너르거나 가져봐 혼너르거나 독셔봐 안데 컨시데레 생기 사트르네 아데기 아토포데기 라포 사트르네
1: 마이 카테고리지 카이도포네바 마이 그레트 그레트지
0: 그레시 아두나 아토파 공강데기 게지 라포즈나 시데 텀미 아노 람팔기
1: 오자소 아데기 라가타마브니나 시데 텀비레바
0: 시데 텀비레
1: 오자 마탐두데디 람라팔세디 오자나 테네비호브데 오자시 카나카나 테네비데
0: 오자시 마탐두 테네지 오자 시톨지 시물레레 아데기 오자 멍기나 오자 멍기지에 코이노 카오드니 마시 마탐두라 세컨 마스터 곰바 부브라이노 칼레코
1: 하이크루즈 멍기 헤브지 오람 가데바 말레 오자 코이노 숨타제 브라 람라팔데 레람바 오자시
0: 아시 오자시 아토키 마테 콘젠지 퍼저그르자니 마시 바오다 소파리 코이노 쟁러럭바 콘젠 퍼저버지 오자 멍기게 콘젠지 얌 룸바 얌 퍼저바 아시 딕티 생가 하여지 게노
1: 코이 헤토
0: 콘젠지
1: Lum Lum Lawa Dumba Ojani, Mashapu Tok Toragami to Shambada, we Ojadu, Yampa Ojani, Aduma, Adagi, Lugil Mojavi Joshanaina, Ojavi Joshanajina Karakun Mali Kudoka Kashir called Toby, Matanzita, Ojaki Sol Lermi, Ode Porero Kongi, Ojabutombi, Uncle Tambirumi, Adagi, Ojapa Vinoma, Papi Gaur, Rampalgi Saturday, Ojapa Kaudu Bontiau.
0: Kamang te bazar, bazar papi kau rodi si bazar. Tambi bana taba. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, aku ida klas tenda sangat te. Ojasi, ตัวเหตุทางจัลลกันดาโน้ยชาตราหนึ่งผู้มังงะหักตัวมาเรียรบ้างงั้นสิ่งที่ชาตรากุนชาตรเจตตัวมาเรียรบ้างฮะวิชิคุตตะทายกันมีชอบชอบชอบอาทิตย์ฉันลองยิงได้ยิงบุรีมาสิ่งเจตตะทายกันมาสิ่งที่ตาเพชรลากับกุยทายกันมีมาสิ่งมากี่เอ็กซ์เพรียนซ์ใจกุยผ่อนขันหัวเนื้อดูงั้นดีคนหนึ่งจะดีกุยน่ะโอชาก็ไม่ขังยีโนกะกายน่ะกุยโอชาวเอร์มันตุงดาโกยจะต้นหางกันเดบุดีหายไปรบ้าง
1: ท่านมาสิงเด็กข้างอีสานท่านมาสิงเด็กข้างก็มีเนี่ยมาข้างอีสานท่านมาสิงอ่ะด้วยที่มังงะมังงะพามมังงะอ๋อท่านมาสิงเด็กข้างก็มีเนี่ยมาข้างอีสานท่านมาสิงอ่ะด้วยที่มังงะมังงะพามมังงะอ๋อท่านมาสิงเด็กข้างก็มีเนี่ยมาข้างอีสานท่านมาสิงอ่ะด้วยที่มังงะมังงะพามมังงะอ๋อท่านมาสิงเด็กข้างก็มีเนี่ยมาข้างอีสานท่านมาสิงอ่ะด้วยที่มังงะมังงะพามมังงะอ๋อท่านมาสิงเด็กข้างก็มีเนี่ยมาข้างอีสานท่านมาสิงอ่ะด้วยที่มังงะมังงะพามมังงะอ๋
0: ไอ้คนนี้ปามีสิเดไอ้นี่ตะปะอริบาลีซาลีบาไอ้ใช่ตัวปามเลยโอ้ซาโซไฮบีวอริบีเซดมักเลยเซออลินเดียเลยจอยฟาลกิวเองนะเลยรู้ก็ได้สิละเลยรู้ก็นี่สวยเดนะซาไอ้เนี่ยตาเจนนี่สิเดไอ้คนนี้โฮบินกามินอะไรไปใช่ไฮตาเลยการไม่ใช่นะซาฮับิโดนี่คนน่ะมาปงพาร์ปาโคยบาลังบากันสุขการกับตัมบาเฮราบาได้จุดจะสักไปใช่แล้วก็มีนี่อะไรมาเนี่ยทำไมปนกิเชกลาไอ้นะทำไมปนกิเชกลาไอ้เรื่องที่อันนั้นคุ้มกันไม่ได้เฮ้ยคนนั
1: তুইনা থাজ বৈসাই হাইজে বাতারে ওজা
0: এ আদু নাইগে খয়দকি পামজা বৈসাই নে লগজগে
1: হই ওজা হাইর বৈসাইসি তামিনারাসি

งคุกาเลยตอนปุ๊บพี่นอนสุยลิกไล่ปุ่งโอปุ่นิมสิงทางจิงยิ่งรวยบีไปทะลำเจ้าอีบุตรทางจิงงางเลวขาดกันนับยารูสารมสามนิปันพาบเสร็จปุ๊บอีบุตรทางจิงเสียนะ